ถ้าปล่อยทิ้งปล่อยควงอีนางเอ้ยก็เหมือนดังควงหัวปุดลมเลือนก้าวหัวรุดใบไม้ก็ล่วงหลงเหลียงแกเชื่อฉันไหมล่ะเหมือนเม็ดตำลงตายไม่ต้องคาก็ตายเหมือนปลาจุกสะอื้อ